0: 对，东哈的希望，等你阿不随你来。
1: กคูบอร์ผ่าแต่พอยบียงกเกษียณวันนังกงวอทับประตูในบรรดาอิทับวดกบขุดประตูกับ Special Intensive Revision อาร์จาร์อาร์พาวน์รู
2: สัญญาว่ากามองกีวดอเอ็มกิบรูววันทับประตูชยุงยงนะทิปกำมันมาอุเล
1: ่โอ้สุขัยเทฮรอเอดูยูทิปอีวัติกนามันเดวันกีอินูเมเรตอร์ชพีนาดกคันเดพาวทริกอุนายนรูอาร์จาร์อาร์พาวน์รูฮัดดกกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวน์รู
2: ตังว่ากำมันเลดเอ็มอีวอกเลีย
1: ฮัมคุสไลเยเตยีพิวเลดไดวะจัมใจดูไดโฟนยาโอบีเอลโอไวดาวยอพีเยจิงเช
2: กัมออนวันยอเยโฟนนัมเบอร์โอบีเอลโ
1: อโฟนฮาวนัมเบอร์อีบีคันเดซันนอตไวปานจิงรับวอยอยิคลามยาโอบีเอลโอและเดดาวน์โหลดไววายาวอีซีเน็ตอัพและดาเอ็มคามจิงปะไตพีอีเยรับอีวาคิวิตวันที่โฟนพีฮักสปีดยอเยรับพี
2: เดสุขภาพมาไปยัง
1: กัมเทศแม่มกามกอดแม่มกามสลาปอร์วลิทอประตูปังแคร์วอลเอดียูทิปอีวัติกนาไว้โถจิงติบนาโอบีเอลโออุยองพี
2: กันโมไว้ยูทิปวัติกนาไว้เอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงโถวุปเลียในบ้ากัมมันเรดและแม่มกามยารับพีพูนโอบีเอลโอไว้ยอสมัดยัยจุบะ
1: อีปอร์ทับประตูโตนาดกคาเลพาวทริกอุนายนรูฮาดกอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาราจาร์อาร์พาวนรู
2: ยีเครลังยีชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงKen, the Wandra Adou Chief Electoral Officer, Meghalaya.

0: กับคู่บอลหัวผาแต่ป้อยเบียงกับเซียนวันน้ำกองวอลทับประตูในเวนตาอิทับวุฒิกับขุดประตูกับสเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชันอาราจาร์อาร์พาวรู
1: สัญญาว่ากับมังกี้วัวเอ็มกิบรูวันทับประตูชิยุงยงนะเทปกับมันมาแล
0: ้วโอ้สุขัยเทหะเอ็ดูยูทิปอีวัติกันนะมันเดวันกีอินูเมเรตอร์ชัปปีนัดดูคันเดอร์พาวทริกอุนายนรูอาราจาร์อาร์พาวรูฮัดดูกับอาร์พาวคันเดอร์ทริกอุน
1: ายและเดมอีวอลเคลีย
0: ฮันคุสไลเยเตยีพิวเลเดวเจมใจดูได้ฟอนยาอูบีเอลโอไวดาวยอพียาจิงเช
1: กัมมอนวันยอยีโฟนนัมเบอร์อูบีเอลโ
0: อฟอนฮาวนัมเบอร์ยีบีคันเดซันนอตไวปานจิงรับวอยอยีคลัมยาอูบีเอลโอและเดดาวน์โหลดไววายาอีซีเน็ตอัพและดาเอ็มคัมจิงปะไตพียียรับยีวาคิวิตวันจีโฟนพีฮักสปีดยอยีรับพี
1: เอติสุภาพมาเปีย
0: กัมเตยเซแมมคามกอดแมมคามสลาปอร์วลิทอประตูคนแคร์วอเอดียูทิปอีวัติกนาไวโทจิงติปนาโอบีเอลโออุยองพี
1: กันโมวัยยูทิปวัติกนาไวเอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงทอวุเปลียในบาคมันเรดแมมคามยราพีพูนโอบีเอลโอไวยอสมัดยัยจุบะ
0: อีปอร์ทับประตูต่อนาดูกันเลพาวทริกอุนายนรูฮาดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายยาวอาราจาร์อาร์พาวนรู
1: อีเครลังยิชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงเคนดวันราดูชีฟอิเล็กทรอนออฟิเซอร์เมกาเลีย
0: เป็นบ้าเมฆเลียมต่อเดจันดับพิคัดพลาสเนมิริตาฮันเป็นเซฟไอยังคณิกกับ

0: ฉันมามาดารีพี่แต่ให้ต่ออุนิกกรรมริสเนียงก็ยังพิมพ์ไอมาอีว่าเอ็มฮีกิจิงฮิกายกีว่าชะเทรนนิ่งพิมพ์อีว่าติดผิวริสเนียงเด็กเตะแกวารีพี่ได้มันสมันยังพิมพ์ไอมา
1: ฮาวนังกองเฮนัดฮาวอาร์จาร์ขัดรูฮาดูอาร์จาร์ขัดพระดารีโอเดวรียังอีดีมันเดวรีกัมชัวดารีบัดมันกัมตุรีเอ็มจิงฮิกายฮาดูอาร์จาร์ขัดคันเดอาร์พาวกัมตุดาประชังออไลchạ chính hikai am tu ta din kat nian dari dek te rukom ri dewa chạ hikai mana ke te rukom te ur dep hikai dari ba isni de hit rukom wa de de hikai tu de urim kam nang chua
0: tarasnya tu man bia ha perdi kini ga jing lalu ti yang pe mama kam wa art li kis ne mut dari pe dewa borti pe yang pismen temut hadin ai te yo pe kenja training iwa de sikai pe kam monori kis nyang hado opo hak ni kisngi kat ni te hay to wan wa kini ka risnyang yong piti ba im chibun jat kisnyang te pi kamu bru wat ba hak ni ka i ko up tin pi kam gi ai ki jat kisnyang ki wa pi de yo pi ri hak ni ka por
1: udang kong he te man kisnyang man chua dari amai kana ba do do man chua ma dari do man chua man chua dari do arja khan ru kam te ter ter do arja khan de dari ma de kisne lokal amai kisne yong i te go thit ni ni na ni i te hadin ni tuan man da hadin no tu da cham man to kisne yang iman dunai yo nong da dunang profit dunau man duna gi he ye ki ru he da ket kam ger ko man da ibam ket ibam man duna gi ko he te da percang uri di gwin gi je sin yang kan ni da ri di yok syar gi ham syar kini wan teman ke jing yo nong man bun go ha gini ni ha kini klan gi he ket kam wa ma ke kam ke jing cham yang is ha
0: ta sin suk ma wa pat sin yang pian pia gini gi je sin yang yong i ยูองกิสยังโลกาลมะมันนี่ว่าดูน่าวมีวมีก็แต่กันน้องกันนี่จีบอนมะแต่เดสเนียวองพี่ตันนี่กี่อาร์ตลิกิจจะสัมผัสยังวันยอกซียาร์ว่าฮัมซียาร์นั่นต่
1: อกุรีฮังอาตุกิเตะ
0: กิเตะรีบีกันนี่น้องมะแต่ลำบากนี่กี่อาร์ตลิกิจจะสัมผัสกว่าติกิจจะสัมผัสยังในวันยอกพี่กินนี่สัมมา
1: อีกนี่กิสเนียงดุรีดิโยนดิโยกี่มันฮักุนังกงเฮดิโยน่าซ้ำเฮโยกี่มันโยกี่น่าซ้ำเฮดารีดัดทิดฮักุนังกงเฮยังอาดัดทิดอาจจะขันได้ทิดกับว่านรุดลีนวันรานในตายเนาะยอเลในตายยออินยอกเชียร์แม่มยอกิฮัมเชียร์ฮัดเดนในตัววันเดประชังดาประชังวันระดาวันระนาเครดเดมยกิฮัมเชียร์ดาประชังวันระตุงบ่าวประลอกฮีดีวันระนาเครดเดมดียอกิฮัมเชียร์ในเต้เทมันกันนี่ดารีวกิฮัมเชียร์ยอกเชียร์เทมันฮินดีมันฮัดเดโดรีกินี่เทมันเดชนายมุตัวว่าจิงยอกน้องมันยอกน้องดูรีดกินี่กิสเนียแต่บันกิสเนียงยองอีล็อกัลกระโดดตัวบังโดกล็อกัลทั้งว่า
0: ละตองงานยังนองกันนี่มันยอกนี่กี่อาร์ตลิสก์ยอกซียาร์ฮัมซียาร
1: ์มันกี่วันเดริฮีกันนี่เสียมันกี่วิกิเวตมันกูดังยอกนองชิบุนี่กินมันละดังเอ็มเสียกำกิดูร็อกยันกิเตลดังกิเตลตกวิยอกนองตั้มตังว่าชิอิมพูเอ็มยูคอดบอร์รีกิตะ
0: ตั้มเสียงสุกาจิงพัศยาวกิยองพิมมาว่าลำบากตุกิอาร์ตลิกิจัชสัญญ์กิจัชสัมปิสัญญ์อีว่าเป็นมันกันนองกันนี่และนี่อีว่าเป็นยอกนองยี่พีเก้าบรูเอ็มฮากันนี่กะจัดแก่แต่ชาวปอยชนิดกันตากีว่ารีพียกนิกิสเนียงมุดเอ็มกามไปอียากายุงเลนียากาซึมเลนียากาเทรปสเนียงแต่ให้ตอกวากนิกาเทรปสเนียงมามาอีว่ากว่าอุติมนาพีฮากวันกดูร์กับรุกมอีว่าเป็นชนะพียากาเทรปสเนียงกิยองก
1: ียากาเทรปสเนียงให้มันชัวนังรีดิกโลคอลเอาไปขนาดไปมันชัวมาดูมันชัวนังรีดิกโลคอลมันรีไปอีดิกิเทรปมันโอเพนกับตัวเตอโอเพนเทรปสเนียงน้องที่กิตูri mchua tekat ni wan hagi ni gijuk wan kan ni man kisne la miet ki man de chenai de indoor ke de indoor farm mana chenai de indoor farm man yo ikak profit te kisne la hagi indoor klan ke he ni ba de bam ke jing chit ijo dai tha le jo mem de dai tha plat mem de chit plat man ba jo ba te tor ka man chua nang man dang ri de ke open man ke sil de yo ka direct hagi do kisne ang i man chua ong i jo chai kai we ang man to sni kisne ang klan gi man mit kisne ang se tang kam kan ni wan man de jau to sni kisne ang man mit kiren ba telot ki kisne ang kam tam kisne ang le ong kisne ang le ne ki yok sia ri te ong kisne ang le la de jau dat ke sni gi man dok ta ga gemet kita dok mi kinyang gi do par gi nong teman da bo ki jepo indoor man kisne ang mit agi man stil ang do gi man khuj kita ente
0: ตัดสัญญาทุกภายมันเปียการคอมชนายกิตรับสัญญาเอ็มก็อากิอาร์บันตาได
1: ้
0: ก็วีกามุองพิวโต
1: ก็โอเพน
0: ก็โอเพนและนี่ก็วีอันมันอินดอร์ก็เต็มหมดก็ชนะก็ชงสักด้วยปอยองอิตุยเท้าอยู่ดัชนีกระปังไปแต่ให้ต่อวันว่ากับรุกอมซูมาและนี่ก็รุกอมเอบามอิดีพีกินิกิสัญญ์คิวพี

0: ว่าอัมสัญญาณพิมากิยิกากคุบอร์กว่ากว่าอภิปชัดชาวรอกินีกิล็อกกีว่าอัมสัญญาณกินิกาโปรแกรมกยองอี
1: เจกมาเซกัวง่ายกาวนองรีอุดริสเนลโดอาร์จาร์คันรูฮดอกนิสเนตเตอร์ทมันง่ายโยยง่ายกจิงโยยง่ายทมันมันโปรฟิตฮะก็ทมันง่ายง่ายกันตู้ยังกีประลอกกินุกินุว่าเอ็มจึงมุดวอริสเนียงมันฮัมเทนเร็วตัวองเอ็มนองเร็วริสเนียงเอ็มตอยรักริสเนียงมันไอพี่มันเสียบ้าไอหิมแค่ก็ไอกินิกามรีจึงรีเนี่ยบ้ากระกำมีโยยง่ายนี่มันอินังดูนัดโดไปเนี่ยบ้านางดูนัดโดอีกก็มันก็ตีเลี้ยวองดูนัดนางดูนัดโดอีตัวมันองทิศเนียงนี่ดับเนียงเรียบผมขลิยาดูอียูริกาตัวนี้เอมันดับเนียงเรียเด็กสกุยเตะตะกันตุยประลอกคือว่าเอ็มจึงมุดวอริกเนียงมันห้ามองเร็วตัวก็เนียงตัวมันริกาโดนองกับคลันกับบามกับมันเตะมันอีกเรื่องอีกสเวกริสเนียงตัวองกี่ว่าคลันกับบามเอ็มนองเรียมันได้เนียงตั้งใจว่าลดเลยมันมีเรื่องแต่มันฮอร์รูเอ็มจึงเสียฮอร์รูเอ็มไปแก่กิเตมันก็วิ่งสักวิ่งอ่างพี่มันฮาวปสันเสียงพี่มตัวดูไอ้บามดูบามล็อกกัลฮับเอียมันกัดกำกับจุกกุกันนี่ไอ้บามพี่ยุ่งมันนี่อีกยุ่งจึงมันต่อยแต่สักวิ่งแล้วกว่าอุปสรรคนี่ตัวนี่ฮักเลี้ยงสอร์การวันฮักเลี้ยงสอร์การแล้วมันอีมันอะไรอีชิกีวิทเนอรี่คือระบบกับจันยองเอมันช้ำจึงเอะไอก็ยังเอาเชื่อมจึงเอเฮียโตบัตเตอรี่โตมันอะไรบัตเตอรี่ด้วยลำโจยด้วยนี่พักวัดด้วยบัตเตอร์มินด้วยบัตเตอร์มินว่าอีเอ็มคามไปอีฮะฮาวมันละของมันละคลิปมันวะมันละกระสีที่ด้วยอินโดด้วยจุดกำเนิดท่านบ่อยบ่อยกล่ำอีฮับอีวอลไลท์เทนนะพาร์มซีกระกำเต้ตมันงานกันตู้ยกสอร์การ์เล่ว่าเสียบหาเป็นเบียงอีด้วยกระเก้ามันกันนี่ไงโยดาpercang sarkar ue gitu ki skim go fair fair gi pikiri mission le ne gini kita gua ui rap igi nong ri jeng ri kadang tenga ong man ho ui rap go ue gi skim go fair fair man e no ue gi duwai ni ba i mana lai he beten ri myo duwai kru mi dugi duki duki merara man ong e duwai myo duwai hab lai thit na mper ni ue lai thit na per sim per tang wo man kar wo em kam wo em ga pharmacy o kam wo em gi beten ri to u ubo ngi duwai na lor tele ki ki doktor le ni ki nurse ku em pharmacy hai tu ha veterinary ki nurse ku em veterinary i lejia wa kujut sneng mentu i hab i wo lai ra wa ki sneng cha che veterinary mjo ben ki ki wo wan has trap ni ba ke kam hi ki veterinary ki wo kre veterinary to wo lai ki cha che trap le ne cha trap sneng che nong ki bro mana kujut ki sneng bro ki hab wan ki trap untuk kau bro teh mana kejut ubru rai cha cha hospital tangkat kam husniang wan to kam te mana kejut husniang hawan gi doktor ha hayung tangkat kam wan kan ni man iha makalia man tarunai mana kejut kisniang ihap ongi ihap kit isha veterinary kada kam te ngai te ku a man kemset nga ku a gun tu hagliang gorman was nyaba lerto uye man ong no gi veterinary to wa lada jia cham jing e gi nong rep hinu nu nong ri teman gi veterinary hi to Gustav yang kita one kisha, sikit-sikit tahu gua em lagi, sedang gua pang, lain kini-kini jadi berat gua pang. Cek nak lihat nga, boleh sih pun, tapi nong keli jeng keli.
0: Tama aku boleh sih pun ipi mai nega, jenmit kawa senyap suk kau yau ya keli tikit ipi hey tau ke kam ris yang kau yang pi. Tapi agni kepo cua wapun kut iya agni kaya cem kau yang i sajisin. Dewi aku boleh ipi mari day hok suciang, waman ulok uwari kis yang nita nac nong nong ngendri ti ewa bla nang kerku kerdo ipi. Yau agni ke kam ris yang kau yang pi unang he nang kemai, nai bentau wapi upun dapakot ya kau yang kesem kam jo le ya agni kaya. Jala yang setiap di kejong ini. Tadu kita dah ni kenten, aku boleh cubun dia ipar berkata orang yang pergi, aku boleh cubun mah.
2: Tadu siapa pergi ke tentu ke kelih tikit ni ke interview ya uwi ni kilok warap utai tak umar ridai hok suciang na kecenong nong kenri. Hei wadah betai penciu, ya irukom ris niang yang o, ya irukom ibam ya kis niang yang o, hei tak cenong yang o, wey ke tentu ke kelih tikit di cim da umar ar nartiang. Ngek zandi yuk pergi cubun ki yutim kam jod lek ki jingmun na ke tentu ke kelih tikit.
3: Ta chop ten yak program kyong i te ap ini jing ban bana he to wa kap tu kan ni ki dor yong ki mar bam ki wa ha ba kyao chwa ya po kom block thatla skin was jain te health the strength us in le jar san spa properly ten catch quintal usum rit nya wa jar ar spa san pa ten catch quintal usok khantara khande jar quintal usala ar jar pras pa rupo khande ten catch quintal upatho che jar nya spa so pho so ten catch quintal

0: ดาวบวกียากฟอร์มให้เท้าอีวโยพีมันดปอยุงพีดาววันลิโทกีกะเตกฟอร์มฮัดินเลเซนเลวันเยฮรอพิโฟนชาอูบีเอลโออ
1: ะโดปิยาสุขบาใจนะกะมอนุบดีนิกีเวเวยอจิงติบโชโช
0: โฟนฮาวนัมเบอร์อีวีคันเดซันนอตและเนดาวน์โหลดยากวอเตอร์สเฮลไลน์อัพและเนไลน์ออนไลน์ฮากวอเตอร์สeci.gov.in ยีรอพีอุไลหาว www.ceomegalia.nic.in กะดวาร์คยองพีกะสุรคยองพีกะวอร์คยองพีฮัมดุยากนีกะคบูดะวันราชพีดาวชีฟอิเล็กทอรัลออฟฟิเซอร์เมกาเลีย

ตลองในตัวไว้ยองอูทริกต้นับตัวไว้ friends and family ที่พอจะคุกนี่กับโปรแกรมคือไว้ที่นั่งกับโปรแกรมก่อนจะไปนี่กับอากาศวันนี้ช่วยตบล้อให้นี่ปอนี่กับจวายสถานีอากาศวันนี้นี่ปอจะพูดถึงแต่ตอนนี้ปอรบมือให้นี่กับโปรแกรมอย่างอินี่กับเมฆคำช่วยโปรแกรมอย่างอินี่กับสิงห์รอสิงห์คือนี่โปรแกรมว่าเราวันจะไปนี่กับอากาศวันนี้ช่วยเสร็จสิ้นนี่กับจวายสถานีอากาศวันนี้เราเอ็มยังกับโปรแกรมอย่างอินมาสเต็ปกับคลาสนี้ให้ปอสันสันพูดเลยมีสเต็ปแต่การดูเช่นยังมาสเต็ปกับคลาสนี้ก็ไม่ต้องสู้ก็ไม่ต้องพิวารอกีบล็อกโอเมียอย่างอินที่อาสุ่งใจเย็น